先把那时间都叫那个跟他顶要过不知道给他闹不啦啊那是是卡累那个他闹不啦把他不能上我我该你啊呀帮我忘巴拉阿爸伯妈给他我叫应该你啊我叫好要你有人跟我录个里里要你参加我年纪嘛来家不问我哥路漫不定มารีนีลีเบนสนามราชสุขเกียงตัวนมมาเมื่อที่เราโปรแกรมรันนารวายเนี่ยดีกว่าคือมุนิกามีดีอันนั้นสาวเจ้า